0: พอนี้เหลืองยานหายคงไหล
1: ไอ้ยามไม่ได้กำตายตามอ่ะอย่าก็女王将你吸拿嗰阵你就唔死呢一身艺喎。
2: 嗱嗱嗱，女王已在门前喊马追踪到嚟啦。
3: 佢嚟佢嘅事，